0: นั่นเองครับ
1: Edward
0: Boardman with Edward Yellow Edward 58 Frame will be a white Chevelle.
1: Okay.